ราษฎรก็จะเปิดแล้วแล้วทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็รวมพลกันแล้วท่านผู้ชมเก็บกวาดข้อมูลต่างๆนานาครับเพราะเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะเป็นการอภิปรายที่ต้องลงมติด้วยนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันแ

จารย์นะครับว่า

0: ถ้าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณกับกันก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าไปที่เว็บไซต์ www.vr88.75.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์ฟังกันได้

ครับท่านผู้ฟังช่องแรกของรายการครับดามอบความสุขให้กับทุกท่านด้วยงานเพลงก้อมก่อนแต่งกับงานเพลงก้องมนแคนแกนคูนและกาวทิพย์ธิดาดินมอบความสุขให้กับทุกท่านด้วยกันนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาได้โทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจครับอำนวยไว้ใจแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบไปกับคนที่ตันรักคนที่ตันคิดถึงครับนะวันนี้เริ่มกันด้วยสายเล็กครับนะพี่โยปาคุณบ้านบางด่านส่วนสายที่สองวันนี้พี่นุ่นครับอยู่ชุมชนตะวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและสุดท้ายสายที่สามครับนะนี่กับคุณป้าใจดีครับนะคุณป้าคงกับอยู่ที่บ้านบางด่านก็ได้โทรกันเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันขอบคุณครับทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันรักครับนะท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้หมายเลขนี้กับ0-748-120-55ครับนะขอบคุณมากมากครับนะหมอวานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ความกันโตครับนะพี่โยปาคุณบันบางด้านในเกียรติแนะนำงานเพลงนี้กันเข้ามาเทพธิดาลงขวางานเพลงก้องทูลทองใจไปควังพร้อมๆ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องซ่อนใจเมกวิเชียนครับกับงานเพลงเชียงโชสังเศร้าขอบคุณมากมากพี่โยบากุลมันบางด้านครับนะที่ได้แนะนำงานเพลงที่เชียงโชเพื่อมอไปกับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงขอบคุณมากมากครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับจ้างอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามยศที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะจูน81ถ้ามาที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะสำหรับเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำเดี๋ยวคอดเฟย์รุ่นนีโอพลัสครับท่านผู้ฟังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค้าให้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆนี่ครับนะไปสาธิตให้ท่านฟรีครับถึงถี่ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านไชบุรีกันยางถนนไชบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะรับสมัครพนักงานทำบัญชี1ตำแหน่งท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ0743132330ครับนะหรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านไชบุรีกันยางถนนไชบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัฒน์ประสาทตาล่วงจางครับนะและพระพรหมวชิราเมธาจารย์หรือว่าล่วงหลวงอิมครับนาวัดกาเจตจราตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาครับวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเวลาไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวกับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ความกันโตอย่าโรคกัจจาตากนานมอบความสุขให้กับทุกท่านครับเดินทางมาถึงพี่นูนครับอยู่ที่ชุมชนสว่างในเขตเทศบาลนครสงขลาได้กำจับกำจาบอกว่าหมอพายกับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงฆ่าคุณใหญ่เนี้ยวกับอยู่ชุมชนสมวังแล้วก็ไก่เลยกับนายจังเวกกับนายจังกรึงสวยกาวถนนไสบุรีและตันพวกกวางที่กวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกลับนะไม่คัดกองไม่คัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับนะหมอบงานเพลงนี้ให้ก็แล้วกันครับนะอาจจะไม่ตรงปกแต่ว่าความสุขหมอไปกับถูกฐานครับจดหมายถึงลูกครับ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังพอผู้มีแต่ให้กับหนังงานเพลงก้องซ่อนเทพซ่อนทองขอบคุณมากมากปีนุ่นชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันเวลา11นาฬิกากับอีก34นาทีครับท่านผู้ฟังขอบคุณท่านผู้ฟังมากมากที่อยู่เป็นเพื่อนและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาท่านผู้ฟังยืนจบเพียงไหนมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับนะหมายเลขนี้กับ07481055จำย้ำอีกทีครับนะ07481055โอโซไมค์คาร์เตอร์วิทบ้านบางนานที่นี่ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเลขขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กล่องครับนะอย่างไรบริการนายกำปรึกษาหาเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับซูนอกซ่องซี่อาฮกตองอารกอฮกครับนะตัวไปได้ครับนาทิวช่อมไม้กาจวิตบ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยนลอแม็กซ่งกล้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เจนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและอย่างไงบริการปลายางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเหินไข่ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำอย่างยนลอแม็กซ์สงคราถนนจำทิพย์แมทตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราศูนย์เก่าอกเก่าสองห้าห้าสามหกสามจานพวกกวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนาน้อยหนองอ้ำครับท่านพวกกวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีสุดลดให้กับตัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ความกันโตอย่าโรคกันจาตากันนานมาถึงชมลมคนรักสงคราสนามตินสุรานนท์ครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงคงออกกวางนี้ก่อนครับนะคุณปากคงก่อนตรงก็ไปครับนะคิวปากองคนใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านก่อนครับนะแนะนำงานเพลงก้องเจ็กธนาพลคนเบกรักครับนะควังกระเซ่เลยดีกว่าอย่าโรคกัญชาถ้ากันนานแหล่งงานเพลงติดซ่องครับงานเพลงก้องมนแคนแก่นคูณคิดฮอดทุกคนครับมอบความสุขให้กับทุกท่าน

ปาเจดีย์อยู่ที่บ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกลับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่ออย่าโรคกันจาตากันนานมาถึงจมลมกับคนรักสุขภาพสนามตินสุรานนท์ทรงกล้าครับนาแนะนำงานเพลงกันเข้ามาสายยันนิรันดรครับอกหักจากคาเฟ่และต่อกันโดยงานเพลงที่ซ่องข้องหมกเมทินีครับรอพีติคาเฟ่อีกซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องมุกเมธินีครับนะรอพีทีคาเฟ่ขอบคุณนางนังอีกครั้งอีกทีครับนะจากชมรมรักสุขภาพสนามตินสุรานนท์สงขลาครับนะไอเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์โรงเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังโรงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับช่างอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวติดต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำยอคอดเวรุ่นเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังซื้อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค้าให้ฟรี7ปีเต็มครับนะติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเปิดใจไปกับวิทยากับผมจะให้เจ้าหน้าที่ไขว้ไขครับนะไปซ่าติดให้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านไชบุรีกันยางถนนไชบุรีอำเภอเมืองสงขลารับสมัครพนักงานทำบัญชี1ตำแหน่งการประกวังทันใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ074313230หรือจะติดต่อโดยตรงกันได้ที่ร้านไชบุรีกันยางถนนไชบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาตาล่วงจางครับนะและพระพรหมวชิราเมธาจารย์ครับหรือร่วงลุงอิมนวัดชลติกาเทศชลติอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาในวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญกับพี่น้องพุทธพุทธศาสนิกชนไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครครับกำชับกำชาบอกว่าหมอไปกับคนเตลินหรือว่าแม่บ้านครับนะก็โดยความยินดีไม่คัดคองไม่คัดใจไปฟังพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับแต่งเท่าตายแล้วก็ต่อกันด้วยลำเกี่ยวเศร้าอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับ

กราบท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของสุรพลสบัดเจริญครับรำเกลียวเศร้าครับขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับนานุมบ่อเตยอำเภอสิงห์นานครในเกียรติแนะนํากันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันครับมากว้างเพลงกันต่ออย่ารอกระจาซากันนานฟังงานเพลงก้องกิตติศักดิ์ชัยชนะครับนะวนข้อไอโรดซี่ปีกับเหลวกระโตกันด้วยงานเพลงก้องแอร์สุชาวดีกับงานเพลงนี้กับติดโรวิชาลืมอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังติดรอวิชาลืมกับดังงานเพลงก็ไงสุชาวดีมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันอู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางนานที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องใส่กล้องครับนะและยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันชายบริการกันได้ครับนาทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองจงกล้าครับสู้นอกซ่องซี่ฮาฮกตงอาแล้วก็ฮกโทรไปได้ครับทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างโยโลแม็กซงกล้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เจนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังมีประสบการณ์กับได้และยังให้บริการกับปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมกับได้ในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินใกล้ไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ำอย่างยนต์หล่อแม็กซ์สงฆ่าถนน31ตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องฆ่าช่วงเก่าอกเก่าช่องอาหาสามอกสามท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับนะบริการโดยน้องอ้ำครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีสุดลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ควังกระต้อควังงานเพลงก้องสุดรักอักษรทองครับนะงานเพลงรักพุ่มยาวและกระต้อกันด้วยดาวตายปลายพยารักผีไข่หนุ่ยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของแอบมาเสน่ห์สิริพรนำใบพงครับกับงานเพลงควักกรรมข้อโทษครับหมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเดียวติดตรงกันรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคร้า081 3มาที่2 4 5ครับนะตัวไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำเดี๋ยวคอดไปรุ่นเนียวพลัดครับท่านผู้กวางตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการร่างการใกล้ให้ฟรีจัดปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับไปชาติติดให้ท่านฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านไทบุรีกันยางถนนไทบุรีอำเภอเมืองช่องคร้าครับรับสมัครพนักงานทำบัญชี1ตำแหน่งครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ0733132300หรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านไทบุรีการยางถนนไทบุรีอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาติตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงหลวงอิมนะวัดกาเทศจุลาตีอำเภอละโนดจังหวัดช่องคร้าวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนกับไปรวมกันได้กับตามวันเวลาดังกล่าวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ควังกันโตควังเอกใจสีวิจัยเป็นโชคให้เช้าได้ค้อมแล้วก็โตกันโดยงานเพลงของฟันจิราพร

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของเศร้าดอกหญ้าตายอรทัยกับงานเพลงซึ่งดังอย่างว่องแหมมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้ฟังกันโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางนานกับให้บริการซ่อมรถยนต์กับนานทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเลขขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะและยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะส่วนออกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกตัวไปได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์ซองราที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กเบอร์ซองให้บริการตังซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการปลายางครับโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอามอย่างยลอแม็กซ์ซองราถนนสามสิบเมตรตำบลเข้ารูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าช่วงเก่าอกเก่าช่องอาหาท่ามอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับบริการอ่านโดยน้องอ้ําครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันจักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะควังเพลงกันต่ออย่าโรคกันจาจ้ากันนานครับฟังงานเพลงของลาเต้กิตติพงศ์กับอกหักจากน้องกาย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของลาเต้กิตติพงศ์ครับอ่านเพลงอกหักจากน้องกายมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างเลยสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081 3544 2455โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำโยกอดเวรุนีโอพลัสครับท่านผู้กวางตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายฟรี7 ปีเต็มครับ

ติดตั้งให้พี่ด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆไปชาติให้ท่านพี่ถึงทีถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านไทบุรีการยางถนนไทบุรีอำเภอเมืองสงขลาหลับสมัครพนักงานทำบัญชี1ตำแหน่งครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ0733130030หรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านไทบุรีการยางถนนไทบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะก็เชิญกับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัฒน์ประชาญตาล่วงจางและพระพรหมวชิราเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงลุงอิ่มครับนวัดกระเทศจุฬาตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนไปรวมกันได้ครับนะมอมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกันจาถ้ากันนานเวลาเลื่อไม่หมากับนะมาถึงองค์เสื้อโอลิมปิกกับในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญกวนพะเยากับเลวกะโตกันด้วยงานเพลงที่สองของไพรวันลูกเพชรกับกลิ่นถูกสุโขทัยสร้างงานเพลงของความสุข

รินทูปสุโขทัยกับขอบคุณมากๆครับนะจากกองเสื้อโอลิมปิกให้เกียรติแนะนำทางเข้ามาครับนะสัญญาณการจากลาก็มาถึงกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องนึ่งดับนะขอบคุณคุณพระไม้ธนาโตชันผู้อำนวยการสถานี

ก็เป็น2เพลงแรกนะครับเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดกันให้สำหรับทางด้านของเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็คือเพลงที่คุณผู้ฟังจากบ่อยางสงขลานะครับสอสมิงไพรไซสมิงพลอขอเพลงของเพชรโพธารามเพลงแรกและก็ที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็เป็นเพลงของนักร้องอีสานชาวจังหวัดขอนแก่นสำหรับทางด้านของก้องเพชรแก่นนครภูผานสะอื้นจากบทประพันธ์ของทางด้านอาจารย์ที่เป็นคนอีสานเช่นเดียวกันนะครับครูสุรินทร์ภาคสิริสิ่งก็เขียนเพลงนี้ให้ได้รับรู้ถึงว่าเทือกเขาภูพานเมื่อก่อนนั้นก็เคยล่มเย็นแล้วก็ลุกเป็นไฟเพราะคนไทยสู้รบด้วยกันผิดใจไปเข้ากับพกค.นะครับก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่มีเนื้อหาคล้ายกับเพลงของคนเมืองชนที่บอกว่าพ่อเป็นผกค.ส่วนลูกชายของแกนั้นเป็นตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็มาพิฆาตห้ามหันกันนะครับมนต์รักขวัญโพไทยนะเพลงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปเพลงอะไรบนรักขวัญโพไทยที่พ่อกับลูกก็ต้องมาลบลาฆ่าขวัญกันเพราะว่าเป็นผู้หลงผิดแล้วก็ลูกชายก็ไปปราบในฐานะของตำรวจทหารนะวอนพ่อกลับใจนะครับบนรักขวัญโพไทยนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับที่คุณขอมาเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของคุณบ่อยางนะครับสำหรับสอสมิงไพรกับเพลงที่อาจารย์สุรินทร์เป็นผู้เขียนให้กับทางด้านสมควรแก่นนครเป็นชื่อเดิมๆของเขานะครับสำหรับทางด้านของก้องเพชรแก่นนครผู้พานสะอื่นยังมีช้ำแล้วหรือหอมกลิ่นดอกคำใต้เขาเคยอยู่กับสีไพรใจพระกันมาก่อนนะครับวงดนตรีสีไพรใจพระหยุดเดินสายสีไพรให้สุรินทร์อาจารย์สุรินทร์ภาคสิริแต่งเพลงให้แล้วก็เปลี่ยนเป็นก้องเพชรแก่นนครนะนี่ก็เรียกว่ามาลื้อฟื้นความหลังกับนักร้องดังชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนเพลงแรกนั้นก็เช่นเดียวกันสำหรับสอสมิงไพรก็เป็นผลงานของเพชรโพธารามแฟนครับแฟนนักร้องลูกทุ่งส่วนใหญ่ดังๆในอดีตก็จะต้องมีเพลงที่เป็นเพลงสั่งลาหรือว่าเป็นเพลงธงในช่วงที่การทำการแสดงดนตรีเป็นเพลงสุดท้ายเหมือนโชคดีครับแฟนเหมือนของสอนเพชรสอนสุพรรณโชคดีครับแฟนๆทุกท่านแต่เพชรโพธารามนี่ก็แฟนครับแฟนแล้วก็อีกหลายเพลงดีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาที่084300 2556 084300 2556 0943563991นะครับยังครับเพิ่งจะได้รู้จักกันไม่ใช่โชคดีครับแฟนแล้วก็ลาจากกันนี่ก็เป็นการต้อนรับมิตรรักนักฟังเพลงเก่าในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 เปิดรายการมานี่ก็2เพลงแล้วนะครับเราก็มีเวลาเดินทางกันไปนะครับย้อนยุคลูกทุ่งเก่าเราชอบกัน2ชั่วโมงโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายค่าเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังคุณโทขอเพลงกันมา2 3 4 5 5สายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังเมื่อสักครู่นี้ก็
แพรมมานิดหนึ่งสำหรับเพลงแม่นะพวงมะนาวแม่พวงมาลัยปะมากันสามแม่เร่แม่เดี๋ยวดูสายเปลสายใจเพลงดังนะครับในอดีตกองครูไวโพธเพชรสุพรรณมนรักบ้านไร่เพลินพรมแดนดาวสังคมจากหมู่3สติงหม้อไม่เป็นการเสียเวลาฟังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับทางด้านของบ้านปลายนานะในเพลงของครูนิยมมารยาทให้กับไวโพธเพชรสุพรรณเป็นผู้กับร้องในแบบฉบับของสโลลำวงนะหรือว่าลำวงซึ่งซาช้าๆลำวงนายอำเภอนะคนว่างั้นนะคนที่ลำวงสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะอะไรครับครูไวโพธเพชรสุพรรณก็จะมีเพลงจังหวะบีกินนี่นะฮะนี่มาฟังดีกว่านะครับจากบ้านปลายนา

ก็เป็นเพลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณบรมครูชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพ่อเพลงนะครับสำหรับสายเปลสายใจนะมีเสียงซอเป็นตัวนำตัวยืนคลอเคลียอยู่ด้วยนะครับในเพลงเนื้อในเพลงนี้นะดนตรีนะครับมีเนี่ยสอไทยนี่แหละนะครับมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับสำหรับในยุคนั้นครูไวยพจน์เพชรสุพรรณวงดนตรีวงใหญ่นอกจากจะมีแอคคอร์เดียนแล้วก็เครื่องเป่าของศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์อะไรอุทิศโฮไทยก็นายดนตรีนายทิศอ่ะใช่เพราะว่าวงดนตรีของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณที่บ้านของท่านก็อำเภอบางประม้าเนาะบางประม้าถามว่ามีใครสืบทอดเพลงของอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณบ้างก็ไม่มีนะครับเพราะว่าในเชื้อชาติในทายาทของแกนั้นมีลูกสาวนะไม่ได้ร้องเพลงแต่ค้าขายขายของชำนะเป็นเปิดร้านขายของชำที่อำเภอส่วนครูไวยพจน์เพชรสุพรรณเองก็เป็นสจสุพรรณบุรีด้วยนะจะบอกให้สจคือสมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณอดีตนะครับเป็นสองสมัยรู้สึกนะครับก็เรียกว่าในช่วงหลังมาเล่นการเมืองท้องถิ่นกันแล้วก็ต่อมาก็มาร้องเพลงกันอีกนะฮะร้องเพลงกันจนวาระสุดท้ายนะครูไวยพจน์เพชรสุพรรณก่อนที่จะล้มป่วยเพลงในยกสุดท้ายของท่านก็คงจะเป็นเพลงในเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงรวมนะฮะไวยพจน์เบรกแตกคงจำได้ดีนะครับนะเรียกว่าฟังกันยาวๆเลยนะครับเอาเพลงเก่ามาทำใหม่นี่ก็มาเล่าสู่กันฟังในเพลงที่ฟังผ่านกันไปนะครับนั่นก็คือสายเปลสายใจยังกันไล่แม่จังพอดีไม่ว่าจะเป็นนอนเสียเถิดน้องนอนก็ยังมีแม่ขวัญอ่อนหรือว่าจะเป็นน้องไอ้เจ้านอนขวัญดีนะก็เรียกว่าดนตรีนั้นมีเสน่ห์อย่างยิ่งนะครับมนรักบ้านไร่ดาวสังคมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ได้รับฟังกันนะอีก2สายรอฟังกันอยู่โทรมาที่0843002556 0843002556 0943563991นะครับสำหรับเพลงของไม้พิลมพรจากชำนาญแล้วก็ทางด้านของนางแก้วนิราศเวียงพิงนี่ก็เป็นล็อกหมอกของทูลทองใจโปรดเถิดดวงใจนะครับเสียงของทูลทองใจขอมาโดยทางด้านของซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.75 ก็ว่ากันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับในรายการนี้เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์2ชั่วโมงอนุรักษ์งานเป็นลูกทุ่งเก่าด้วยกันนะครับกับนักร้องที่เรียกว่าเป็นนักร้องตำนานคุณจะฟังแบบฉบับของเพลงทูลทองใจก็เรียกว่าเป็นเพลงไทยสากลเข้ากับนักร้องลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีหรือว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆที่ฟังผ่านกันมานะครับก็ไม่ว่ากันในอนุรักษ์งานเพลงเดินทางผ่านเข้ามาช่วง34นาฬิกา34นาทีแล้วนะครับ17นาฬิกา36เราขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายขาสวิตและก็ VR Radio 88.75 งานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้นะในด้านของหานบริการเป็นกันเองเสมอที่สมัยคาสวิตครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้ว
วยความปรารถนาดีจากสมหมายขาสวิต0624565556อยู่กันใกล้ๆกับ7-11บ้านบางด่านนะครับช่วงนี้ก็อากาศขมุกขมัวบางคนก็บอกว่านู่นไปอินโดเพราะหลายอย่างอินโดก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนี่ฝนฟ้าโดยเฉพาะน้ำท่วมกันที่จังหวัดน่านนะครับอย่างใหญ่หลวงกันแล้วในช่วงฝนภูเก็ตก็ท่วมเหมือนกันนะครับเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนทางอันดามันเข้าบ้านเราก็โน่นแหละอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าประมาณปลายตุลานะครับมาแน่ครับสำหรับฝนนอกในอ่าวไทยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมาพร้อมกับลมหนาวบ้านเราไม่หนาวแต่มันมีอากาศเย็นๆนะแต่เหนือขึ้นไปทางไทยไม่ว่าจะเป็นแน่นอนครับเมืองจีนอากาศหนาวเอาละมาขอบคุณลุงเรืองอะไรยนต์ด้วยนะครับสำหรับอะไรรถยนต์ที่บริการอยู่ใกล้ๆกับสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลานะร้านลุงเรืองอะไรยนต์น้ำมันเครื่องทุกชนิดใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการนะครับอยู่กันที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงแบบฉบับของเพลินพรมแดนนะครับเพลงนี้มีทำนองคล้ายๆกับเพลงกล่าวกีฬาเอามาฟังดูนะไม่เชื่อนะห้าไฮห้าไฮหรือเปล่ากีฬาเป็นยาพิเศษแต่เพลินพรมแดนท่านก็มีเพลงที่ดังๆในยุคนั้นนะชมทุ่งบุญพี่ที่น้องรักคนเดินดินคนไม่มีดาวอย่าลืมเมืองไทยแล้วมาเป็นเพลงพูดอาติศักมังกรและอีกมากมายทีเดียวนะครับอาจารย์สมส่วนพรมสว่างจากอรัญญประเทศนะครับก็เรียกว่าตำนานของอาจารย์เพลินพรมแดนก็ยังมีชีวิตกันอยู่โดยเฉพาะบทเพลงที่มันตามคำขอของคุณนะครับเริ่มต้นจากวงดนตรีชุมนุมศิลปินของอาจารย์หลัดวิภาตวัฒน์มาเป็นอาจารย์นิยมมารยาทเขียนให้กับอาจารย์เพลินพรมแดนอีกหลายเพลงพร้อมทั้งอาจารย์เพลินเองก็แต่งเพลงได้ด้วยนะครับเข้าสู่หนังไทยแค้นไอ้เพลินฝนใต้ฝนเหนือนี่แสดงมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านของอาจารย์เพลินพรมแดนปิดตำนานเมื่อ3 สิงหาคม 2567สิริอายุ85ปีฟังเพลงนี้ดีกว่านะครับจากหมู่3สะทิ้งหม้อลงกลอมมนรัก

็ฟังผ่านกันไปนะครับกับศิลปินแห่งชาติผู้จากไปอาจารย์เพลินพรมแดนเมื่อก่อนก็เชียร์รำวงอยู่คณะตาเหมือนและต่อมาเมื่อสถานีวิทยุยานเกราะของคุณอาจำรัดวิภาทวัตรับสมัครนักร้องในยุคนั้นนะครับคุณอาจำรัดวิภาทวัตนี่ก็เป็นสามีของเตือนใจบุญพรักษานะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศจากวงดนตรีชมรมศิลปินของอาจำรัดวิภาทวัตและก็มีทุกล้างนามลืมของนิยมมารยาทนะครับต่อมาก็มาได้ภรรยาเชื้อสายสปป.ลาวนะครับซึ่งภรรยาก็ออกแบบชุดหางเครื่องอันที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ตระการตาให้กับวงดนตรีของเพลินพรมแดนก็เรียกว่ามีความประสบความสำเร็จนะครับแฟนเพลงมากมายทีเดียวที่ได้ให้เพลินพรมแดนเข้ามาสู่นักร้องยอดนิยมในยุคนั้นนะครับก่อนได้เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาตินะคุณสกุลตาราเป็นชื่อของภรรยาของเพลินพรมแดนสกุลตาราสมส่วนเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับเดี๋ยวมาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอเพลงเข้ามานะครับเป็นของไม้พี่ลมพรขอจองเป็นแรงใจหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะครับได้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับคนสู้ชีวิตอยู่ในอัลบั้มชื่ออัลบั้มคนสู้ชีวิตนี่นาแต่ไม่เป็นไรนะครับพยายามค้นหาเพลงคนสู้ชีวิตนะที่เป็นชื่ออัลบั้มของนักร้องลูกทุ่งที่สู้ชีวิตจริงๆนะครับเคยเป็นทั้งยามเป็นทั้งแบกกลองเป็นทั้งชาวนาปัจจุบันนี้ก็ยังทำนาอยู่นะครับแต่ก็ไฮเทคกันสักหน่อยสำหรับการทำสวนไรนาของไม้พิลมพรแม้แต่ชาวนาก็ส่งลูกเรียนเมืองนอกเชียวเอาละครับเดี๋ยวจะมาว่ากันในด้านของเพลงที่คุณผู้ฟังจากบ่อยางสงขลาขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนต่อจากอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725074314357นะครับก็มาฟังเพลงจากชำนาญบ่อยางสงขลาเพลงแรกกันก่อนนะครับขอจองเป็นแรงใจให้กับริมคลองสำโรงและคุณผู้ฟังอยู่ปลายนาด้วยเช่นเดียวกัน

นสู้ชีวิตชีวิตสู้แล้วก็ต้องสู้กับมันกลับนะครับสำหรับคนให้กำลังใจกับคนสู้ชีวิตนี่นะไม่ต้องกลัวอุปสรรคทั้งหลายเพราะอุปสรรคก็คือยาชูกำลังนั่นเองนะครับนะไอ้บทกลอนบทนี้เป็นเพื่อนนะจงสู้ไปแม้ใจไร้คนรักและจงก้าวไปแม้อาภัพคนช่วยเหลือจงสู้ไปแม้ใครไม่จุมเจือและก็จงสู้ไปแม้เหลือตัวคนเดียวแม้ตัวคนเดียวยังสู้ชีวิตสู้เพราะฉะนั้นกำลังใจมีกันมากเหลือนะครับโดยเฉพาะกำลังใจในเพลงของไม้พิลมพรคนร้องเองก็แม่เรียกว่าสุดยอดของนักสู้เลยทีเดียวนะครับสำหรับไม้พิลมพรนั้นก็เป็นคนนู่นแหละครับอุดรธานีนู่นแหละอำเภอกุมภาวะปีนู่นตำบลเวียงคำพ่อเขาก็ตั้งชื่อว่าพิลมพรใช่ไหมเพราะว่าพ่อแกชอบเพลงของพรพิลมนะแต่ชอบเพลงของพรพิลมก็เลยตั้งชื่อลูกชายตำบัดประชาชนคือพรพิลมพินทะปักกังนะก็เรียกว่าเป็นนักร้องขวัญใจผู้ชายแรงงานแต่จะก้าวขึ้นมาสู่ตรงนี้ได้นั้นก็แหมเรียกว่าสาดสากันนะค่ายยักษ์ใหญ่อย่างแกรมมี่นี่ก็ให้โอกาสคนมากมายนะเป็นทั้งเด็กรับรถในร้านอาหารเป็นทั้งรปภเป็นทั้งก่อสร้างเพราะฉะนั้นเพลงของเขาก็นี่แหละขายแรงแต่งงานขายแรงแต่งนางทางเบี่ยงอย่าเสี่ยงเดินเหนื่อยไม่คนดีนี่ก็เป็นเพลงไพเราะไม่แพ้ยาใจคนจนนะครับนักสู้ม.3 โดยแรงแห่งรักประสบความสำเร็จแล้วนะปัจจุบันเนี่ยนะฮะผ้าขาวบนบ่าซ้ายก็เป็นเพลงสะท้อนชีวิตของคนสู้อะไรสู้งานนะสู้ที่จะไม่ท้อของนักร้องลูกทุ่งในเมืองกรุงนี้มาอยู่เป็นขายแรงงานละครชีวิตนี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดของไม้พิลมพรนะครับโดยเฉพาะครูสลาคุณาวุฒินั้นก็เป็นครูเพลงที่ให้โอกาสไม้พิลมพรมากมายทีเดียวนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็แกก็รับจ้างทำไรทำนาทั่วไปรับจ้างตัดฟืนขายหาเงินมาใช้ซื้อข้าวกินกันความรู้มีเพียงม.ศ.3 สมัยก่อนก็ชอบร้องเพลงกันมาเดินทางร้องเพลงกันมาเดินทางเข้ากรุงเทพก็มาเสี่ยงดวงนะครับนะเรียกว่าอาชีพที่เรียนได้ทราบเมื่อสักครู่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นรปภ.หรือว่าจะเป็นเด็กรับรถนะครับตามเทคตามบาร์ต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าโอกาสนี้นะครับจอห์นนูโวกับโจนูโวเนี่ยมาติดต่อวงดนตรีไปเล่นแบ็กอัพให้กับไมค์เจริญปุระแต่นักดนตรีเหล่านั้นก็เลยชวนเข้าไปเป็นเด็กประจำวงอยู่ด้วยให้กับโอกาสของไม้พิลมพรก็มาถึงได้ร่วมงานกันกับทีมงานของนักดนตรีนะก็เรียกว่าอยากจะเป็นนักร้องก็ทำให้มีใจสู้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับไม้พิลมพรนั้นก็ยังอีกยาวแค่นี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาฟังกันต่อในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ

ก็เป็นเพลงดังในอดีตของตูนทองใจนักร้องที่เป็นสมญานามนักร้องเสียงระฆังกังสดานซึ่งเป็นผลามเพลงแรกที่คุณขอเข้ามานะครับจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาโดยเฉพาะเพลงดังที่สุดในยุคแรกของทูนทองใจก็คือโปรดเถิดดวงใจเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากนั้นยังมีนางแก้วนิราศเวียงพิงนิราศเวียงพิงนั้นก็เป็นเพลงที่ครูเพลงวนาวงดนตรีอยู่ในค่ายทหารคสทบนะครับคนส่งทหารบกเป็นผู้ประพันธ์ให้สำหรับครูทูลทองใจส่วนเพลงที่ฟังผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในชุดที่เป็นเพลงดังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝันปรารถนาซึ่งคุณอยากฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีไทยสากลก็ไพเราะในพ.ศ.2499ต่อ2500ยุคนั้นนะครับจะเป็นยุคของอันธพาลครองเมืองหรือยุคข้าพเจ้ารับผิดชอบที่เพียงผู้เดียวของจอมพลส.สฤษฎิ์ธนรัตน์บ้านเมืองมันก็คงจะต้องวุ่นวายมีคณะปฏิวงปฏิวัติอันธพาลยาวก็เรียกว่าไม่มีใครกลัวคลุกคุกกลัวตารางกันแต่เพลงรักของทูลทองใจยังดังก้องอยู่ทำให้สถานีวิทยุนะ AM ในยุคนั้นก็เปิดเพลงรักของทูลทองใจโดยการประพันธ์ของครูเบนจามินนะครูเบนจามินก็เป็นผู้ที่นำทูนทองใจเข้ามาสู่วงการนะครับจากคนขายไอศกรีมอยู่กันที่ทางสมุทรสงครามนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวเพลงของที่คุณขอมาในมีความไพเราะนอกจากนั้นบรมครูที่แต่งเพลงให้ครูทูนทองใจมีกันมากหลายนะครับในยุคที่อยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์นั้นแน่นอนครับเป็นหนึ่งในสี่ฐานเสือซะด้วยสิน้ำตาเทียนของครูไพบูลย์บุตรขันหรือว่าจะเป็นครูมงคลวัชยกุลคณิษฐาครูเบนจามินก็ยังมีเพลงจอมขวัญใจไหมอ๋อร้อยแก้วรักไทยนะครับเพลงจอมขวัญใจกระท่อมชาวไร่คำร้องโดยสรรศิลป์ประสิทธิ์ท่านผู้นี้ก็เคยมาเรียนโรงเรียนสงเคราะห์ประชาใกล้ๆกับถนนรามันตรงนั้นนะฮะถนนรามันเลยทีเดียวนะเพราะบ้านของครูสรรศิลป์ประสิทธิ์นั้นมาจากอีสานน้าสาวนี่ก็มาแต่งงานกับคนรถไฟสมัยก่อนรถไฟสงขลาหาดใหญ่นะบ้านพักก็อยู่หลังโรงเรียนลูกบ้านที่จิ๋วสนมาก่อนตรงนั้นนะครับท่านก็ยังเขียนเพลงครูสรรศิลป์ประสิทธิ์นะครับให้ทูลทองใจขับร้องเพลงที่เกี่ยวกับหาดสมิลาชื่อเพลงอะไรครูสรรศิลป์ประสิทธิ์ขับร้องนะชื่อเพลงว่าแหลมหินประมาณนั้นนะนะก็เรียกว่ามีอีกมากหลายสำหรับเพลงรักของทูลทองใจนกเขาขันชั้นครวนครูบุญบุตรขันนะครับครูปอชื่นประโยชน์นางแก้วมาสักครู่นี้ยังมี 7-800 กว่าเพลงทีเดียวนะครับไพเราะทั้งนั้นคุณจะฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีเราก็เกริ่นนำมาให้คุณได้รับฟังกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาขอเข้ามาก็จัดกันไปแล้ว3เพลงเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่มได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้รอฟังเพลงกันอยู่นะครับของไผ่พงศธรทบ2ลูกอีสานแล้วก็ยังมีนปภ.ครวนแตงเถาตายพร้อมทั้งอยากสิเห็นขาอ่อนแล้วก็เลยอะไรนะโคราชมาลองตอบชายเมืองสิงห์สถานีรวมรักแล้วก็ยังมีมุกไหนมุกเมทินีเนาะไข่มุกเมทินี
ชุมทางจอดใจนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับก็มาฟังไผ่พงศธรทบ2ลูกอีสานและก็บรมครูไวยพจน์เป็นสุพรรณนพพครวนแต่งเถาตายก็มาจากนักข่ายตรวจตระเวนชายแดนสงขลาค่ายรามคำแหงนั่นเองครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

ก็เป็นบรมครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับในเพลงนปภครวนท่านก็แต่งขึ้นหลังจากเพลงตชด.ขอร้องให้ลูกศิษย์อย่างเพชรโพธารามขับร้องโด่งดังแล้วอาจารย์ก็เลยมีตชด.แล้วก็ต้องมีนปภสิตำรวจอีกหน่วยหนึ่งนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็ขอนางสาวไทยซะเลยส่วนทางด้านของเพชรโพธารามนั่นก็แค่ขอแค่อะไรสาวดอยสาวดอยใจดำนะครับสาวดอยใจดีจะทางให้ลาบบทดอยซะด้วยสิอ่ะก็ว่ากันไปนะครับหน่วยต่างๆของตำรวจเขาก็มีชื่อย่อทั้งนั้นแหละสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นบชส.กองบัญชาการตำรวจสันติบาลตำรวจปปส.ก็คือปราบปรามยาเสพติดนะครับมีนครบาลกับบชน.ชื่อย่อแล้วก็เรียกว่าเพลงก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในยุคที่เพชรโพธารามอยู่กับวงดนตรีของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนั้นก็มีเพลงดังๆมากมายก่อนที่จะไปตั้งวงดนตรีเองนะครับรักคนชื่อน้อยหรือว่าจะเป็นเพลงที่รู้จักกันดีของเพชรโพธารามนะฮะซึ่งก็เป็นเพลงตำนานเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเสียงสั่งจากเสือพรานสาวคลองจินดาอีกหลายเพลงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับไวโพสก็มีกันอีก2เพลงนะครับสำหรับชายเมืองสิงห์ก็อีก2เพลงอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงกับอีก2นาทีในรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับอู่ซ่อมรถที่บริการเป็นกันเองเสมอสำหรับลูกค้านั่นก็คืออู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบริการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์หรือว่าจะปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์กันก่อนโทรไปที่0624565556ครับอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านสมหมายคาร์สวิทกับพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับหลากหลายยี่ห้อที่ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์หรือจะบริการสั่งของโดยผ่านทางร้านลุงเรืองอะไรยนต์ก็ยินดีนะครับปรึกษากันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0813574245ลุงเรืองอะไรยนต์ตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลาก็ว่ากันต่อไปครับเพลงของครูไวยพจน์เพชรสุพรรณจากน้องริมคลองสำโรงนะครับก็คงจะให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่บ่อยางชำนาญด้วยเช่นเดียวกันฟังเพลงแรกกันก่อนครับ

อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันให้แล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของน้องมุกเมธินีอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์นะก็ในเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั่นเป็นเพลงแก้ของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนพานทองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาถึงช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งมีกันเป็นประจำละ2ชั่วโมงตั้งแต่ยามเย็นเย็นย่ำยามสนธยาก็คือ 17:00 น. 5:00 น. เย็นนะครับก่อนมาถึงนี้ก็ 19:00 น. ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทและก็พันธมิตรก็คือลุงเรืองอรยนต์มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147074314357ครับต้องขอขอบคุณไปยังบ่อยางสงขลาอยากจะฟังเพลงของจอรักสลัดใจจัดให้สักหนึ่งเพลงครับคอยทุกปี

0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยบ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com